สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่2กันยายน2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวน้ำฝนปริมาณมหาศาลเทกระหน่ำญี่ปุ่นตอนเหนือสืบเนื่องมาจากระบบความกดอากาศต่ำที่มาร่วมกับแนวปะทะอากาศที่พาฝนมาสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเผยว่าแถบของเมฆที่ทำให้เกิดภาวะฝนตกหนักในจังหวัดอาโอโมริกำลังเพิ่มความเสี่ยงขึ้นอย่างเฉียบพลันที่อาจทำให้เกิดแผ่นดินถล่มและน้ำท่วมในระดับที่เป็นภัยคุกคามชีวิตผู้คนทางสำนักงานออกประกาศเตือนภัยเร่งด่วนระดับ4ให้ระวังฝนตกหนักอีกทั้งประกาศเตือนภัยเร่งด่วนระดับ4ให้ระวังแผ่นดินถล่มในบางพื้นที่ของจังหวัดอาโอโมรินอกจากนี้ทางสำนักงานกำลังเรียกร้องให้ดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อรับประกันความปลอดภัยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่าคาดว่าจะมีฝนตกหนักเป็นวงแคบเฉพาะพื้นที่ที่มาพร้อมกับฟ้าคะนองไปจนถึงวันพฤหัสบดีที่3กันยายนในภูมิภาคโทโฮคุทางสำนักงานพยากรณ์ว่าอาจมีปริมาณน้ำฝนสูงถึง100มิลลิเมตรภายใน24ชั่วโมงจนถึงเช้าวันพฤหัสบดีที่3ในภูมิภาคโทโฮคุและสูงถึง80มิลลิเมตรในฮอกไกโดสำนักงานระบุด้วยว่าคาดว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่กว้างขวางจากภาคตะวันตกไปจนถึงภาคตะวันออกของญี่ปุ่นตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่3ปริมาณน้ำฝนในช่วง24ชั่วโมงตั้งแต่เช้าวันพฤหัสบดีที่3ถึงเช้าวันศุกร์ที่4คาดว่าจะสูงถึง200มิลลิเมตรในภูมิภาคชิโกกุ150มิลลิเมตรในภูมิภาคโทไคภูมิภาคคิงคิตอนใต้ของภูมิภาคคิวชูและภูมิภาคอามามิ120มิลลิเมตรในภูมิภาคโฮคุริคุและ100มิลลิเมตรในภูมิภาคคันโตโคชินเอจุและภูมิภาคชูโงคุขณะเดียวกันพายุโซนร้อนกรอวานแทบอยู่นิ่งกับที่อยู่เหนือมหาสมุทรทางใต้ของญี่ปุ่นณเวลา 9:00 นของวันพุธที่2กันยายนพายุลูกนี้ยังคงมีความกดอากาศณศูนย์กลางที่996เฮกโตพาสคาลความเร็วลมต่อเนื่องสูงสุดใกล้ศูนย์กลางที่65กิโลเมตรต่อชั่วโมงและความเร็วลมกระโชกสูงสุดที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุกรอวานคงเคลื่อนตัวช้าๆไปทางเหนือจนถึงราวๆวันศุกร์ที่4เข้าไปใกล้ภูมิภาคโอกินาวาและภูมิภาคอามามิปฏิบัติการกู้ภัยยังคงดำเนินต่อไปในการช่วยเหลือผู้คนที่ประสบภัยน้ำท่วมฉับพลันใกล้ชายแดนระหว่างเนปาลกับจีนขณะที่เวลาผ่านมา1สัปดาห์หลังเกิดภัยพิบัติเจ้าหน้าที่จัดการภัยพิบัติในเนปาลระบุว่ามีตัวเลขยืนยันว่ามี 1,050 รายที่เสียชีวิตและกว่า 3,900 รายที่หายสาบสูญณวันอังคารที่1กันยายนในตัวเลขผู้หายสาบสูญนั้นรวมถึงชาวญี่ปุ่น5รายสื่อของทางการจีนรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต16รายและมีผู้หายสาบสูญกว่า540รายในฝั่งของจีนเจ้าหน้าที่เนปาลเผยว่าชุมชนที่ประสบภัยนั้นมีเป็นจำนวนมากที่ยังคงไม่มีไฟฟ้าและระบบติดต่อสื่อสารพวกเขาเผยได้ว่าชาวบ้านตกค้างไปไหนไม่ได้หลังน้ำที่ท่วมอย่างฉับพลันถมทำลายถนนและสะพานไปหมดกล่าวกันว่าภาวะขาดแคลนเครื่องจักรหนักกำลังเป็นอุปสรรคต่อการกำจัดโคลนตมขณะที่ปฏิบัติการกู้ภัยด้วยเฮลิคอปเตอร์ก็กำลังประสบความยากลำบากต่างๆรัฐบาลของเนปาลกำลังส่งบุคลากรลาว 20,000 นายซึ่งรวมถึงทหารและตำรวจไปปฏิบัติหน้าที่ในการค้นหาและกู้ภัยคนงานกว่า630คนที่โรงไฟฟ้าพลังน้ำซึ่งมีหลายแห่งยังคงติดอยู่ภายในอาคารไม่ก็อุโมงค์ในเขตราซูวาและเขตนูวากอสในภาคกลางของเนปาลบรรดารัฐมนตรีด้านการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของกลุ่มประเทศที่สำคัญและชาติที่เศรษฐกิจกำลังเฟื่องฟู20ชาติหรือ G20ได้เสร็จสิ้นการประชุมระยะเวลา2วันที่เมืองแอชวิลล์ของสหรัฐแล้วคณะเจ้าหน้าที่ได้หารือถึงความเสี่ยงที่เศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญและความจำเป็นในการสร้างห่วงโซ่อุปทานที่มั่นคงสำหรับแร่ธาตุสำคัญแต่พวกเขาไม่ได้ออกแถลงการร่วมกันเจ้าหน้าที่ของญี่ปุ่นได้หารือนอกรอบระหว่างการประชุมกับเจ้าหน้าที่ของสหรัฐเกี่ยวกับค่าเงินเยนและประเด็นอื่นๆ
ในการแถลงข่าวหลังการประชุม G20 นางคาตายามะซัตสึกิรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นกล่าวว่าทางการญี่ปุ่นให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดต่อแนวโน้มของตลาดพันธบัตรคำกล่าวของเธอเกิดขึ้นในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ10ปีของญี่ปุ่นซึ่งใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานนั้นพุ่งสูงกว่าร้อยละ3เป็นครั้งแรกในรอบประมาณ30ปีเธอปฏิเสธที่จะพูดถึงระดับผลตอบแทนที่เฉพาะเจาะจงโดยกล่าวว่าระดับผลตอบแทนนั้นถูกกำหนดโดยกลไกตลาดนายอุเอดะคาซูโอะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นกล่าวในการแถลงข่าวเดียวกันกับนางคาตายามะเขาระบุว่าการที่ผลตอบแทนพันธบัตรญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นนั้นเชื่อมโยงกับแนวโน้มทั่วโลกโดยอ้างถึงแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นซึ่งเกิดจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางและมุมมองของตลาดต่อนโยบายการคลังกองทัพสหรัฐระบุว่าได้ทำการโจมตีเป้าหมายในอิหร่านครั้งใหม่ขณะที่กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามของอิหร่านกล่าวว่าได้เริ่มตอบโต้กลับแล้วกองบัญชาการกลางสหรัฐกล่าวในโพสต์บนโซเชียลมีเดียเมื่อวันอังคารที่1กันยายนว่ากองกำลังสหรัฐประสบความสำเร็จในการโจมตีเป้าหมายของอิหร่านระลอกใหม่ในวันดังกล่าวโพสต์นี้ระบุว่าเป้าหมายที่ว่านี้รวมถึงฐานป้องกันภัยทางอากาศระบบเรดาร์ทรัพย์สินและสถานที่ทางทะเลขีดความสามารถในการวางทุ่นระเบิดและฐานสื่อสารสื่ออิหร่านรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต4คนซึ่งรวมถึงเด็ก1คนและบาดเจ็บอย่างน้อย50คนจากการโจมตีของสหรัฐในเมืองซิริกทางตอนใต้ของอิหร่านมีรายงานว่าผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บนั้นกำลังเข้าร่วมงานแต่งงานสื่อยังรายงานถึงเหตุระเบิดในหลายพื้นที่รวมถึงเมืองบันดาอับบาสและเกาะเกซัมซึ่งทั้ง2แห่งตั้งอยู่ริมช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันอังคารที่1กันยายนนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าสนามบินพลเรือนในเมืองจิรอฟทางตะวันออกเฉียงใต้ของอิหร่านก็ถูกโจมตีด้วยกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามออกแถลงการเมื่อวันอังคารที่1ว่ากองกำลังอิหร่านเริ่มตอบโต้การลุกรานของกองทัพสหรัฐโดยระบุว่าได้ยิงเครื่องบินไร้คนขับของสหรัฐตกและได้โจมตีฐานทัพสห

รัฐในจอร์แดนบริษัทจัดพิมพ์เพลงในเครือโซนี่กรุ๊ปพร้อมด้วยบริษัทอีก34แห่งยื่นฟ้องแอนโทรพิกซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ต่อศาลรัฐบาลกลางสหรัฐฐานต้องสงสัยลักขโมยทรัพย์สินทางปัญญาบริษัทเหล่านี้อ้างว่าแอนโทรพิกใช้เพลงและเนื้อเพลงที่ติดลิขสิทธิ์เป็นจำนวนมากอย่างผิดกฎหมายในการฝึกโมเดล AI ที่ชื่อ Claude ของตนฝ่ายโจทย์ซึ่งรวมถึงบริษัทจัดพิมพ์เพลงในเครือของ Warner Music Group กำลังเรียกร้องค่าชดใช้ความเสียหายสูงถึง 150,000 ดอลลาร์หรือราว5ล้านบาทต่อ1ผลงานคำฟ้องระบุว่าการกระทำของ Anthropic ก่อความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อบริษัทผู้จัดพิมพ์เพลงและนักแต่งเพลงที่พวกตนเป็นตัวแทนด้าน Anthropic นั้นปฏิเสธข้อกล่าวอ้างของฝ่ายบริษัทจัดพิมพ์เพลงและบอกว่าจะต่อสู้คดีนี้อย่างสุดตัวในศาลจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan ครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: ษ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่27เกี่ยวกับการเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งครับ
1: ทำเป็นนักศึกษาต่างชาติจากเวียดนามทำไปร้านราเมงชื่อดังในโตเกียวไคโตะซึ่งเป็นเพื่อนร่วมบ้านคนหนึ่งของทำพาทำไปที่ร้านนี้ค่ะตอนอยู่ในร้านอาหารแห่งนี้ทำหัวนึกถึงยูกิขึ้นมายูกิคือนักศึกษาด้านดนตรีชาวญี่ปุ่นเป็นคนที่ทำแอบปลื้มทำพบกับยูกิในเวียดนามซึ่งตอนนั้นทั้งสองทำงานอาสาสมัครด้วยกันค่ะ
0: ฟังบทสนทนาบทเรียนที่27กันครับ
2: ご注文は?タムさん、何にする?
3: どれが一番美味しいですか?
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
2: 日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
0: まあ、どうもありがとうございました。
1: พนักงานร้านถามไคโตะและทำว่า
4: ご注文は
0: สั่งอะไรดีครับ
1: ไคโตะถามว่า
4: ทำさん何する
0: คุณทำจะสั่งอะไร
1: ทำไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรดีก็เลยถามว่า
3: どれが一番美味しいですか
0: อย่างไหนอร่อยที่สุดคะ
1: ไคโตะตอบว่า
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ
0: 味噌ラーメンคืออาหารแนะนำนะ
1: ทำพึมพำ
3: มิโซราเมง
0: มิโซราเมง
1: ทำนึกถึงอะไรบางอย่างที่ยูกิเคยพูดตอนที่ทำพบกับเขาในเวียดนาม
2: ญี่ปุ่นのラーメンは美味しいよ
0: ราเมงญี่ปุ่นอร่อยนะ
2: 僕はみそラーメンが好きなんだ
0: ผมชอบมิโซราเมงน่ะ
1: ทำนึกถึงคำพูดของยูกิแล้วก็บอกว่า
3: 私みそラーメンにします
0: ฉันเอามิโซราเมงค่ะ
1: ดูเหมือนมิโซะราเมงได้นำความทรงจำหวนคืนมานะคะ
0: สำนวนหลักประจำวันนี้คืออย่างไหนอร่อยที่สุด
3: どれが一番美味しいですか?
0: ถ้าจำรูปประโยคนี้ได้ก็จะถามเกี่ยวกับการเลือกของอย่างหนึ่งจากใน3อย่างหรือมากกว่านั้นได้ครับสำหรับความหมายคำว่า
5: どれ
0: แปลว่าอย่างไหนหรืออันไหนคำช่วยงะที่ตามมานั้นบ่งชี้ว่า
5: どれ
0: คือหัวข้อการสนทนาในประโยคนี้ครับต่อมาคือ
5: 一番
0: แปลว่าอันดับหนึ่งหรือที่สุดและ
5: おいしい
0: แปลว่าอร่อยดังนั้น
5: 一番おいしい
0: จึงมีความหมายว่าอร่อยที่สุดจากนั้นเพิ่ม
5: ですか
0: เข้าไปที่ท้ายประโยคนะขึ้นเสียงสูงก็จะทำให้เป็นคำถามจำได้ใช่ไหมครับจุดสำคัญประจำวันนี้ครับเมื่อต้องการพูดว่าอะไรบางอย่างดีที่สุดหรือเป็นที่สุดในบรรดา3อย่างหรือมากกว่านั้นใช้คำว่า
5: 一番
0: เช่นเมื่อจะบอกว่าอะไรบางอย่างอร่อยที่สุดที่ข้างหน้าคำว่าอร่อย
5: おいしい
0: ก็ใส
5: ่一番
0: เข้าไปและกลายเป็น
5: 一番おいしい
0: ถ้าอยากจะถามว่าอย่างไหนดีที่สุดก็เริ่มประโยคด้วย
5: どれが一番
0: คำว่า
5: どれ
0: เป็นคำบ่งชี้คำถามที่บอกให้เลือกหนึ่งสิ่งจากหลายๆสิ่งครับ
1: อ๋อเมื่ออยากจะถามว่าอันไหนอร่อยที่สุดก็ถามว่าどれが一番おいしいですかถูกต้องไหมคะ
0: ใช่แล้วครับ
1: เอาละค่ะทีนี้มาฟังแล้วพูดตามนะคะ
5: おいしいです。一番おいしいです。どれが一番おいしいですか？
0: บทสนทนาต่อไปนี้คือการพูดคุยว่าจะเลือกอันไหนดีลูกค้ากำลังพยายามเลือกขนมที่ร้านขายของฝากครับ
6: どれが一番人気がありますか？
7: これがおすすめです。
0: มาดูความหมายกันครับ
6: どれが一番人気がありますか？
1: อย่างไหนดังที่สุดคะ？
0: วลี
5: 人気があります。
0: แปลว่ามีชื่อเสียงหรือดังคำว่า
5: 人気
0: คือชื่อเสียงและ
5: あります
0: แปลว่ามีซึ่งเป็นรูปますของคำกริยา
5: ある
0: นั่นเองครับ
7: これがおすすめです
1: นี่คือสินค้าแนะนำครับ
0: คำว่า
5: これ
0: แปลว่านี่และ
5: おすすめ
0: คือการแนะนำหรือในที่นี้ก็คือสินค้าแนะนำนั่นเองครับ
1: คราวนี้ถึงตาคุณผู้ฟังแล้วค่ะฟังแล้วพูดตามนะคะ
5: 人気があります一番人気がありますどれが一番人気がありますか？
0: มาฝึกถามกันว่าควรจะเลือกอันไหนจากหลายๆอันสมมุติว่าไปที่ร้านขายกระเป๋าเดินทางถามพนักงานร้านว่าใบไหนถูกที่สุดคำว่าถูกพูดว่า
5: 安い安い
0: เชิญครับ
2: どれが一番安いですか？
0: ได้เวลาของสำนวนเสริมประจำวันแล้วครับคราวนี้มาจากคำพูดของพนักงานร้านในบทสนทนาครับจำไปทั้งอย่างนี้เลยนะครับ
4: ご注文は？
0: คำว่า
5: ご注文は？
0: แปลตามตัวอักษรได้ว่าแล้วคำสั่งล่ะซึ่งมีความหมายว่าจะสั่งอะไรหรือจะรับอะไรนั่นเองนะครับพนักงานเสิร์ฟจะถามแบบนี้เมื่อจะรับคำสั่งอาหารจากลูกค้าครับคำว่า
5: 注文
0: แปลว่าคำสั่งและเพื่อเป็นการให้เกียรติลูกค้าก็จะใส่โกเข้าไปที่หน้าคำครับคำว่าวะที่ส่วนท้ายสุดนั้นเป็นคำช่วยที่บ่งชี้หัวข้อการสนทนาต่อจากนั้นส่วนที่เหลือทั้งหมดของคำถามถูกละไว้ในฐานที่เข้าใจครับ
1: มาฟังหลายๆคนพูดดูค่ะ
8: ご注文は
9: ご注文は
10: ご注文は
0: ทีนี้มาฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ
4: ご注文は？タムさん、何にする？
3: どれが一番美味しいですか？
4: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
2: 日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
11: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: ต่อไปได้เวลาของไคโตะชวนชิมแล้วค่ะวันนี้จะมาชวนชิมราเมงกันค่ะ
0: เมื่อพูดถึงราเมงนะครับราเมงก็คืออาหารเส้นชนิดหนึ่งเส้นทำจากแป้งนำไปลวกกินในน้ำซุปร้อน

0: ใส่เครื่องหลายอย่างอย่างเช่นไข่ต้มเนื้อสัตว์และผักเดิมราเมงเป็นอาหารจีนครับและผ่านการปรับเปลี่ยนในญี่ปุ่นจนมีลักษณะเฉพาะตัวปัจจุบันกลายเป็นอาหารขึ้นชื่อประจำญี่ปุ่นชนิดหนึ่งครับ
1: ดิฉันชอบกินมิโซะราเมงนะคะราเมงมีรสชาติหลายแบบเหลือเกินค่ะ
0: ใช่แล้วครับราเมงมีน้ำซุปหลากหลายชนิดครับเช่นซุปไก่ซุปกระดูกหมูซุปอาหารทะเลโดยปรุงรสเพิ่มด้วยมิโซะหรือเต้าเจี้ยวญี่ปุ่นเกลือโชยุหรือซีอิ๊วญี่ปุ่นพื้นที่หลายแห่งก็มีราเมงประจำถิ่นของตัวเองนะครับ
1: แล้วก็มีการพัฒนารสชาติใหม่ๆอยู่ตลอดเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับเชฟค้นหารสชาติแปลกๆเฉพาะตัวอยู่เรื่อยๆนะครับเช่นราเมงที่ใส่ชีสหรือครีมครับหรือถึงแม้ว่าจะยึดรสชาติแบบทั่วๆไปเป็นหลักไว้ก็ยังมีหลากหลายรสชาติให้เลือกนะครับนอกจากนี้ท้องถิ่นมากมายหลายแห่งก็มีรสชาติของตัวเองด้วยครับดังนั้นก็ไปหลายๆที่แล้วก็ลิ้มลองราเมงหลายๆชนิดเทียบกันดูถือเป็นส่วนหนึ่งของความสนุกสนานในการท่องเที่ยวด้วยครับเป็นยังไงบ้างครับหวังว่าคงเพลิดเพลินไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
1: อย่าพลาดติดตามกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
0: สวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan